0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: The following program speaks to the Laotian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
2: สปอนเซอร์ของพวกคนอยเนาะอันเท่าคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็น partner นํามาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสําหรับลาว community เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่า support community ของสมเฮาเนาะ มื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้ท่านคาเมลก็จะให้ท่านคาเมลนี่introduce himself. So Kamel, could you introduce yourself to the Lao community?
3: Of course. Just want to say good morning, everyone. And I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere. So
2: Thank you.
3: New Year to everyone.
2: Thank you.
3: Out there in the world. My name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
2: And we noticed that, Kamal, from working with you. We certainly know that. So, Kamal, can I just call a little bit? คาเมลนี่มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี 2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home เพิ่นอยู่อันแถวโตรอนโตเนาะอยู่ใกล้วูดไบน์นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงที่ว่าอยู่ Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว So Kamal, I just want to ask you, what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals needs?
3: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on their funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting. The clergies, in this case, would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
2: The similarities.
3: Yeah.
2: Yeah. Very nice. คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของลาวเวลาเฮาจัดทรงสการนั้นที่ว่าเพิ่นเคยเห็นแล้วเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสําหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิค สําหรับประเพณีคนลาวกระแมนแบบที่ว่าเวลาเฮาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่า คนลาวสามัคคีกันสําหรับครอบครัวเวลาเฮามาส่งสการนั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความรักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสําหรับลาวคอมมูนิตี้แม่นเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาเข้ามาอัน

0: อันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหูหันสังเกตเบื้องหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูดอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบื้องว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamel I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
1: I think let me start with the advantages.
0: Okay.
1: Right? The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband or your wife or your children, mm-hmm. your grandparents.
0: Okay, I'm gonna translate that because I would forget. So, can I just ask Kamel, no? สำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าพอเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่อันโปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบที่ว่าให้เขาแบบแพลนอันทรงสการเวลาคันเขามีความตายเนาะให้ทุกๆคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบใดเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมที่มาหักเอาสิ่งแบบสี่เนี่ยบอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages?
1: So,when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, Kamel, they were perm, not...เพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนที่ว่าเขาหักหันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแบบสตรีสแล้วก็หักบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเขาเก็บข้อสำคัญนี่เก็บไว้อยู่ใส่มีอย่างแน่ที่ว่าสำคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบสิคันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคำฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบสิแบบของสำคัญนี่เฮาได้ไปไว้ใส่ได้ไปไว้บนSafety box บอหรือว่ามีอันปึ้มมีสอบอที่ว่าเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนหู
2: ้คือว่าน้องคนนอนเรื่องการจิตกำจัดเพราะเขาบ่เตรียมเนาะเขาไม่ได้มีแผลการเป็นการตายขนาดลำเธอจะตายเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องเหมือน
0: แบบปรับเลย
2: แบบปรับเลย so we're not ready for that
0: that's right
2: so เดี๋ยวนี้อันแม่คนจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่ละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่าร
2: อบครอบ
0: หน่อยนึงเน
2: า
0: ะ
2: yes
1: I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic mm-hmm. duties or things like that. Mm-hmm.And unfortunately, he passes away.
2: Mm-hmm.
1: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in relationships. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy.

0: so come out and my well example ให้สมาฟังเนาะคนมาว่าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการเราไม่ได้ว่าสิ่งที่รอบครอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาหามเนาะหามว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาว่าบางสมมติเนาะว่าผัวเมียหันคนหนึ่งอันผัวอันเฮ็ดสำหรับครอบครัวหันเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบ่งจ่ายเบี้ยวจ่ายอย่างมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหาผันอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมติเนาะสมมติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหับเรื่องอันแบ่งเรื่องเงินคำหันก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใส่ปัจจุบันนะ so sing bensi เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนำให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
1: โอเคขนาดชี้ข้อต่อหน่อยเพราะว่าข้าแม่ว่าวนี่นะแปลว่าครอบครัวหนึ่งสองพ่อเมียเมียระบบเหตุเหลืองอันนั้นธนาคารเหลืองแบงก์อย่างนั้นมีพัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดแปลว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นพัวหักมัดและเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดพัวก็ตายก่อนซะ
0: สมมุติ
1: แต่ว่าพัวตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
0: เพราะสำหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่ยิงนี่บางคนแม่ยิงนี่จัดการหมดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมดยูโนมันก็มีหลายข้ออยู่ได้
1: อันนี้เจ้าอย่างเด้อขนาดเจ้าอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหนอผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดขนาดเงินไปหมดลูกเต้า
0: แม่ละ
1: อันนี้มีผู้หนึ่งอยู่มีผู้หนึ่งอยู
0: ่
1: ขนาด
0: ผู้มาบ่ว่าซื้อเด
1: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อขนาดจังได๋ก็ได้อันคือขมาเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นํากันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเฮ็ดแล้วขอบ่ไปเฮ็ดบ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วขมาเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้100 over yeah. hundreds and hundreds of million dollars a year
2: It's a lot of money
0: Yeah
2: it's a lot of money
0: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย
2: Yeah And I would say that probably so when somebody prearranges their funeral rightIt takes all the stress out because now people know that, you know, when something happens, we have it all planned. We don't have to emotionally overspend, which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this or I need this or what did mom want in color wise or what even, they're guessing, right?
0: Yeah.
2: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right? Before anything has happened, long before it.And they make good logical decisions, not emotional respect.
0: แม่ละคาแมลว่าเวลาเขาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเขาคิดที่ว่าสำคัญอาจจะไม่ได้สำคัญเนาะเพิ่นว่าอันสำหรับรายการแบบเขาซื้อรายการเขาจ่ายเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
1: เอออันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยรู้เองเป็นไปเป็นสื่อนําอันแพทริเชีย
0: แพทริ
1: เชียอย่าขน้อยสื่อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเพิ่นสิถือเนาะโอ้เขายังบ่ตายเป็นหยังขน้อยบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ they feel so good though they don't care

0: เลือกโบแมนเฮาโบแมนว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
1: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อขน้อยบ่ต้องให้ชื
0: ่
1: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพล่ล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเฮาเพล่ monthly right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket mm-hmm. service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, yeah. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
0: That's right.
2: Material costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know,
0: facility
2: inflation.
0: Costs.
2: This is how life is, right?
0: Yeah, yeah. Kamel put me about thing ning to some countries with เรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นอันนั้นพันก็179บอกเพิ่นว่าวันเอา76เพิ่นมาว่าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย1,900แม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หาก็มาเสียพี่ก๋ายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่ก๋ายนี่แม่นบ่ทําแมวเพิ่นว่าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่นเพิ่นได้จ่ายเกือบ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบซี่ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service, okay? Because back at home we have where a lot of our death just goes to the temple. Then you incur the temple costs and that includes the monk and everything. And it becomes a very, what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together.
1: Yes.
0: So it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
2: Yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
2: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning,You can spread the payments over years, depending on age, what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
0: That's right. Kamel, when I was talking about pre-planning, it was one thing that we have to pay for a long time. I was talking about it. There are installments for them to pay for a long time. เทื่อละเดือนบอได้จ่ายไปมันก็บ่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาต้องได้มาหักเลย
1: บ่เฮาบ่ได้หักวันใหญ่โดนเฮาสิกว่าพ
0: ันนึงใช่ว่ามันแพงเนาะสําหรับอัน
1: คือว่าจะได้100ไปใช่ม
0: ั้ยแม่นละพูดกันนะก็คืออินซูลินนี่แหละไป so Kamel where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future
2: So I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Funeral homes don't get that money. that actually

0: goes to a third party, like a trust or a fund, that not only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. So it's like double protection. Those monies that are held in the family name. So it's not in nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
1: Okay. Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person?
0: No, what happens is the contract is written for the recipient.
1: Okay.
0: Right? The purchaser and recipient could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically, you don't, like, let's say another family member passes, you want to use it for that. Because in contract, it's with the person named on the contract. But you can have, a husband and wife, whoever passes first, two names, and you can apply to that. That's another thing you can.
2: Wow.
1: That's great to know. So, can I just ask you about site planning and มัน protect แบบไหน อันเขาเก็บไว้ใส่เนาะ คุณก็ได้ตอบว่า อันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre-planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้จองไว้ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาไป trust account ของ company อันอื่น company ของ third party เนาะ แปลว่า company นอกจาก funeral home นี่ เพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีที่ดอกพร้อม อันนี้พอสำคัญเนาะ เพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บที่ดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไป in the future เนาะ แล้วเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้ และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไปคัมปานีอื่นแล้วก็กฎหมายแต่เห็นเนาะแม่นกฎหมายแล้วก็มีอินซิลแลนด์พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect
2: ไว้เนาะแต่ดิฉันคิดว่าคันสมมุติว่ามีสองสื่อเนาะถ้าผัวตายก่อนก็ให้ผัวอันนี้ก็ขน้อยได้ถามว่าอัน เปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่าทรานสเฟอร์คนไปผัวตายเมียตายก่อนหั่นได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหั่นเฮาได้สองซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสำหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตรอนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่ แล้วเฮาไปเสียอยู่ในในย้ายไปอยู่แวนคูเวอร์เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮาทรานสเฟอร์ไปแวนคูเวอร์ก็ได้แต่เฮาติดต่อใช่ว่าเฮาจะฟิวโฮมอยู่พุ่นเงินมันจะส่งไปพุ่นเด้อขน้อยเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความรู้อันหนึ่งแน่นอนเยสเยสแม่นเลยคือก็ขน้อยเด้อคือว่าตายอยู่ไสก็อย่าบ่ว่าจะว่าทรอนโตอยู่แวนคูเวอร์มอนทรีออลอยู่วินนิเปกออลเอนี่ places
1: Even the state too, right? And well, no, Canada. I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country, death insurance.
2: Overseas.
1: Or it's something. คือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไปกับไปแบบที่บอลที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral funeral home เพิ่นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่น offer ให้เนาะสำหรับ อันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
2: traveling
1: insurance มัน cover แต่เวลาเขาสูญเสียเวลาเขาออกนอกประเทศเนาะอันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.

0: it's a travel insurance, and not necessarily you have to be out of country, right? Mm. Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls. Either people are on vacation or they went on a business trip. They could have flown to British Columbia, or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country, and very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแบบอินซูลันอันนึงที่คัฟเวอร์แบบการตายที่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เมือง เขาอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะ อยู่ Canada ก็เป็นก็คัฟเวอร์ได้เนาะ สมมุติเพื่อนว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยว ไปเห็นเวียกเห็นงานให้กันก็คือการสิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งเฮากลับคืนมาหรือไปส่งเฮาส่งมาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000 to 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นInsulin to cover, so I do that, I cover.
2: So what would I pay? No, it's not that expensive. Ooh.
1: I bought it with my sister.
0: You know what it is? It's at the end of the day, it's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put it in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family. It's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here. Right, no one's all going to one place like Italy. They're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: คือเมลเป็นได้เว้าเนาะอันเรื่องอันนี้เวลาเฮาสูญเสียหันอันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเฮามีโปรเทคชั่นอันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเฮาต้องได้แบบที่ว่าเว้านําประเทศอื่น ภาษาอื่นหั่นมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเฮามีอินซูลันตัวนี้เพิ่นมีกักไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาลาวแนวภาษาลาวแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าเขาคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบ
2: อังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอินซูลันตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการหมดทุกสิ่งทุกแนวอันเอาคนที่เฮารักที่สูญเสียไปแล้วกลับขึ้นมาเงินให้ก็ขึ้นมาคะแนนเขมรและญาติทุกคนด้วยแต่ว่าได้ but they transfer the fund to the
0: Would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring the corpse back home? So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home and they pass away there and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there. The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not, you can use to go pay it there, but usually
1: Is it today's value?
0: Yeah, so it's whatever that value is that's gained interest, right? And that money all belongs to you, has nothing to do with the funeral home. And you make your decision with it. But what happens is that goes part of the estate, and then that becomes part of, you know, like there's probation laws when it comes to, when someone passes away, there's taxes to

0: pay. There's, you know, there's things that you have to do. So can it be used to pay for it? Theoretically, at some point, but it's going to take time to get the funds because it becomes part of the estate. Just like the home and all this, everything of the asset. It's an asset to that person who passed away because it, let's say it's in their name, right? And they passed away and the person passed away back home and they want to keep it there. They don't want to come back here. Well, then that fund that was there for funeral goes back to the estate.
1: This is the pre-funeral planning, not so much the insurance money.
0: Yeah, the insurance is only to bring somebody back.
1: Somebody,
0: it has
1: okay.
0: nothing to do with
1: That's
0: paying for a funeral over there.
1: Yeah.
0: It's just for traveling, okay. bring somebody back.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay, สำคัญ เพราะว่าอันอินซูลิน มันมีสอง แนวเนาะ อันหนึ่งเป็นอินซูลิน สำหรับเขาออกไปเสีย อยู่ประเทศอื่น หรือว่าอยู่เสียอยู่บ้านอื่น ที่ว่าบ่แม่นเฮือนเฮา บ่แม่น
2: บ้านเฮา
1: yeah บ่แม่นซิตี้เฮา
2: กัน
1: แล้วปนี้อันไปเกิดได้ถามว่า อันใส่เงินตัวนั้นไปเฮ็ด ฟิโรยูฮันได้บอกไปส่งสการยูฮันได้บอกคำตอบเพิ่นว่าได้อันสำหรับอินซูลินนี่บ่ได้เพราะว่าอินซูลินนี่มันคัฟเวอร์เดอะเฮาเอาอินซูลินเอาอันบอดี้กับคืนมาอันประเทศนี้เนาะอันนั้นเป็นอินซูลินตัวนี้มันสตริคลี่ฟอร์อันนี้
2: คันเฮาจะไปส่งสการอยู่หันเพิ่นว่าก็คันเฮาได้พรีแพลนฟิโนรอลเงินเฮาได้เก็บไว้อันสำหรับส่งสการเฮาอาจจะแบบที่ว่าเพิ่นว่าคันเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหันได้ไปมอบให้อันคนที่ว่าได้รับเฮาออทอไรเซชั่นว่าเขียนชื่ออยู่หันเนาะคือลูกเฮาลูกเฮาหับเพิ่นได้รับอันนี้แล้วก็ความตัดสินใจหันว่าจะใส่ไปอัน
1: เฮ็ดส่งสการอยู่หันได้บ่แต่ว่าอันสิ่งหนึ่งเพิ่นว่านี่มันมีเวลามันเพราะว่าต้องได้กลับคืนไปอันคันเฮาไปถึงเอสเตทเขาต้องได้ไปถึง probate
2: อันนั้นเงินหันจะเหลือบ่เนาะอันก็จะเหลืออยู่แต่ว่าอันจะเหลืออยู่แต่ว่ามันเพิ่นว่ามันใช้เวลาอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งคันเฮาอยากไปส่งสการอยู่หันอาจจะได้จ่ายออกนอกซะก่อนแล้วเงินกลับขึ้นมาลงมาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันให้ออปชั่นให้ออปชั่นเนี่ยแต่ว่าบ่ได้แพงเด้อบ่ได้แพงเด้อเออไว้เกิดจ่ายแบบใดคันบ่ได้แพงว่าอันเพราะเพดออกแต่
1: Once that's it. Okay, so Gert keeps on saying it's not expensive. It's not expensive. People should buy it. What is the approximate cost of this out of hometown, I guess, death insurance?
0: For the travel insurance, it's a one-time fee of $595.
1: Oh, yeah. Wow.
0: Yeah, including the tax.
1: Wow. It's so, like a trip to Cuba.
0: And you don't pay every year. You just a one-time fee,
2: just
0: and you have the card for life.
2: Yes.
0: Right?
2: Yeah. Yes.
0: Keep in mind, this is not a health insurance card. Again,
2: no.
0: You know, from get someone gets sick, and you know, this is only for passing.
2: Yeah.
0: And it covers all the costs associated with bringing someone back.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes people say that they go, "Well, I have some insurance already for that." But what happens is, what they don't realize, most of them have a cap.
1: Mm-hmm.
0: Like, let's say, for example, it's like $3,500 is all the insurance company will pay towards transporting somebody. Mm-hmm. It happened in two families that we deal with all the time. They think, oh, I had this insurance, and they didn't realize there was a cap, meaning that they only paid up to $3,500.
1: Mm-hmm.
0: The cost was like 12,000 euros to bring somebody back, so the family had to pay out of pocket for the rest.
1: Mm-hmm.
0: Where it's something like what we have is like you could have $100,000 in cost, and it's covered.
1: เรื่องอันนี้ก็แม่นที่ว่าอันเฮามาเว้ารายการจ่ายเนาะอันนี้จ่ายสำหรับอินซูลินนี่เพิ่นว่าบ่แพงหาร้อยเก้าสิบห้าเนาะแล้วก็จ่ายเทื่อเดียวแล้วก็คัฟเวอร์ไลฟ์ไทม์เลยเพิ่นเว้านี่เนาะอันอินซูลินตัวนี้มันบ่คือกันกับอินซูลินที่ว่าเฮาซื้อเวลาเฮาไปเที่ยวอันนี้สำหรับแต่เวลาเฮาเสีย หลายคนที่ว่าเพิ่นเว้านำนี่เขาเจ้าว่าเพิ่นมีอินซูลินแล้วเพิ่นซื้ออันอินซูลินที่ว่าคัฟเวอร์เฮาไปเที่ยวอันอาจจะมีคัฟเวอร์การเสียอาจจะมีคัฟเวอร์หน่อยนึงแต่ว่ามันบ่แม่นหมดราคาเนาะเพิ่นว่าหลายคนที่ไปเสียสมมุติไปอิตาลีเนาะอันเพิ่นก็

0: พนึกว่าเพิ่นได้มีอินชูแรนซ์ที่ว่าคัฟเวอร์การสูญเสียแต่ว่าเอาออกไปว่าไปว่ามาแล้วคัมเปนีนั้นได้จ่ายแต่3,500เนาะแล้วมันนี่ถูกเอาคนมากลับคืนเอาซุปกลับคืนมานี่มันแบบ12 ยูโรคือ12,000 ยูโรคืออันสิ่งนี้กับแม่ครอบครัวต้องได้จ่ายเพิ่มสำหรับเขา cover ถึง3,500แล้วมันนี่ครอบครัวเพิ่นก็ต้องได้จ่ายเพิ่ม on top of that จะเอาคนเอาวันคนที่ว่าก็จะหักมา
1: Mm-hmm. Thank you for that. Is there anything that you can add yes, to? Add. We to have, yeah, so we just have about 3 minutes. So, is there anything that you can add that we should with regard to?
2: Yeah, you asked me a question about like what are the disadvantages, right?
1: Oh yeah.
2: I think what it is it's not really called disadvantage. It's more the negativity, right? Because people think, look, if I talk about death.It's going to happen, which is just a superstition. It's not true.
3: Yeah. It's not true, no.
2: People, you know, deal with things that are going to happen eventually, right? And this is one of the things. You can't run from it. You know, you can be young, you can be old.
1: That's right.
2: It's going to happen. Yeah. And there's nothing wrong with talking about it, right? We're talking about it now.
3: Right. Yeah.
2: So I think the people who have a negative feeling towards it, they're disadvantaged because they don't have the knowledge to understand how important this really is because... It's a major expense in life. You know, people spend time in buying a home, right? Mm-hmm. The research
1: yes.
2: before it.
1: Mm-hmm.
2: And why not do this research when it comes to funerals?
1: Mm-hmm.
2: Because it's going to happen. So
1: yeah.
2: do your research,
1: mm-hmm.
0: you know? Yeah. Kamel ka wau ka anika min sam khan pikan. Sing ka sun siya ni man pen sing nung tiwa hao bep ni bo pon. No, man tong pen. Mui dai mui nung hao tong bai. No, pen wau hanอันคนที่ว่าไม่ได้แพลนล่วงหน้าไม่ได้อันคิดไปล่วงหน้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบ่ซอยเหลือเลย
1: mm-hmm.
0: แบบอันเพิ่นว่าอันหลายประเพณีแบบที่ว่าบ่พร้อมที่จะเว้าเรื่องนี้ mm-hmm. ฮักบ่ได้เพราะว่าเวลาเขาจะคิดว่าเวลาเฮาเว้าแล้วมันจะเป็น mm-hmm. แต่ว่าสิ่งนี้อันเฮาต้องได้แบบที่คิดไปล่วงหน้าสำคัญนี่แพลนไปล่วงหน้าเนาะAnd I help bet you saw you.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: ของดีมอบของดีให้เนาะก็คนก็โทรมาหาขน้อยก็เป็นคนนึงอีกแบบที่ว่าเวลาเฮาฮู้ว่ามีคนดีๆคนมีเซอร์วิสดีๆก็อยากแพร่ให้ไปต่อเป็นบ่ขน้อยก็ได้ห้องทับพอบมาเนาะมานวดให้ขน้อยแต่ตอนนั้นขน้อยก็ไม่ได้เจ็บปานใดแต่ว่าก็มีแบบที่ว่านักตนนักโตอยู่ยากหน่อยนึงเจ็บคอหน่อยนึงก็บ่ถึงไปขั้นที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะแต่ว่าสําคัญแม่นแม่นี่เพิ่นเจ็บขาเพิ่นเจ็บขาเนาะขาผู้เฒ่าเพิ่นเลือดก็บ่ไหลดี and all the stuff แล้วเพิ่นก็ต้องการเพิ่นก็อยู่ยากเพิ่นก็ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็น osteoporosis ก็เป็นห่วงว่ากระดูกจะหักกระดูกอ่อนอันนี้อันนั้นเพิ่นก็ร้องเท่าพ่อไปผลดีหลายดีขนาดเลยแบบที่ว่าแม่ตะกี้เห็นแบบเวลาเพิ่นลุกเนาะเพิ่นก็แบบข้างหน่อยนึงแบบลุกขึ้นซ่าๆบางเทื่อก็1นาที2นาทีส่วนจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาเท่าพ่อเฮ็ดแล้วล่ะลุกขึ้นคือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่แบบที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวว่าโอ
3: ้
0: ลุกขึ้นง่ายไว้ว่าซั่นกระแมนละโดยประสบการณ์ที่ขน้อยมีขน้อยอยากมามอบให้เท่าพ่อมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็อยากให้อันพ่ออยากให้แนะนำพ่ออาจจะว่าภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันเนาะ
5: ขอรวมๆกันไปแล้วกันครับสวัสดีครับ Good morning everyone ครับ My name is Pop สรนันท์ครับ I'm from Thailand ก็ในประเทศไทยผมมีวุฒิก็คือเป็นThai traditional doctor ก็หรือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับผมในประเทศไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่า Thai traditional doctor เนี่ย composed of 4 element ก็คือ medical pharmaceutical midwife and massage
1: midwife too first time
5: yeah however with the Canadian standards and everything that I have some limitation on the practice

0: is that I can do it here ก็คือเราสามารถจะทำได้ในส่วนของการให้คำปรึกษาการconsult แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดหรือการมัสซาจนะครับในสิ่งที่แตกต่างของมัสซาจทั่วไปกับที่เป็น medical Thai massage ก็คือ Thai massage เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการรักษาจริงๆเนี่ยเราจะมองในระบบในซิสเต็มมากกว่าในตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าในตัวของกระดูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีอาการ
1: อะไรซิสเต็ม
0: ซิสเต็มในร่างกายเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทานข้าวเข้าไปเวลาเราอีทเข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมีเอเนอร์จีนะครับเอเนอร์จีพวกนี้มันต้องดิสทริบิวหรือว่ามันต้องกระจายส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไทเวเอเชียนเวไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยเนี่ยเรามีซิมิลาร์แพทเทิร์นของ energy pattern line ในการดิสทริบิวพวกพวกพลังงานพวกนี้ให้มันไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าเทคนิคในการในการพาวเพทในการเช็คในการตรวจเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต่างกันของไทยเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจโดยที่จะใช้การ palpation ในการ observation ก็คือการเช็คจากภายนอกจากการสังเกตจากสีผิวจากการสังเกตจากเย็นร้อนอ่อนแข็งของร่างกายอะไรต่างๆซึ่ง
1: แบบที่ energy
0: ใช่ครับ
1: energy ที่ออกมา
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ว่าเราควรจะเริ่ม design treatment หรือว่า design massage เนี่ยตรงไหนแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยอาการเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปปุ๊บเราก็คือต้องเช็ค access ก่อนดูว่าร่างกายมีระบบตอนไหนที่สูงไปหรือต่ำไปหลังจากนั้นเราก็คือจะ adjust ก็คือถ้าในทาง western way ก็คือให้มากลับในสู่ homeostasis ให้เร็วที่สุด
1: แบบเธอมาจุดถึง balance แบบ
0: ใช่ครับ
1: แบบมันสมควรแบบเธอเขาเกิดมา
0: แ
1: ล้
0: วเป็น
1: แบบ
0: ไม่เย็นไปไม่หนาวไปอะไรอย่าง เงี้ยครับผม
1: yeah so you've studied with your Chinese doctor back
0: ครับ in Thailand คือมันเขาเรียกว่าไทย traditional school นะครับซึ่ง the school that I finished เป็น school ที่เป็น family school ที่ treating loyal family since maybe more than 100 years ครับ
1: ว้าว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรียนมากี่ปี
0: ก็คือในหลักสูตรเนี่ย yeah. การเรียนแพทย์แผนไทยคือเราจะต้องเรียน3ปีนะครับหลังจาก3ปีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถจบได้เลยเราจะต้องไปก็คือมี internship ก็คือเราจะต้องมีเป็นเคส follow up อะไรต่างๆอย่างน้อย at least 100 case ก็คือ100 case หลังจาก100 case เสร็จปุ๊บเราถึงจะ certify ที่จะเข้าไปสอบก็คือเป็น official test ถึงจะได้ license นี้มาครับ
1: แม่รับเข้ามาพี่น้องโมเมนต์ว่าเฮ็ดเรียนหนังสือมา3ปีแล้วก็จบโทหันแล้วก็ได้ไปเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าของสลับพ่อนี่เพิ่นต้องได้ไปเฮ็ดไปเทรนต่อแบบที่ว่าเทรนแบบ real case แบบคนเจ็บคนเป็นที่ว่าไปหาแล้วก็เขาเจ้าก็ monitor อันวิธีของพ่อเนาะส่วนจะได้ over100 case เพิ่นต้องได้เฮียนเพิ่นต้องได้สืบไปแบบซะต้องอย่าต้องได้แอบตอนนั้นจ้ะแล้วก็พอบเดี๋ยวนี้what are you doing what are you studying to be a massage
0: yes.
1: over here
0: in Canada right now I'm a registered massage therapy student at the moment I'm on the second year yeah. and next year I will be graduate and on the last four semester I alsoget our honors prize
1: honors very good so top pop นี่ขนาดเพิ่นหากะมาเนาะ how many years are you here in
0: four,
1: Canada 4 years เนาะคน้อยกะฮู้เพิ่นมาจาก 2-3 ปีเนาะตอนนั้นเพิ่นยังบ่ได้เข้าเรียน RMT อยู่ แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเข้าปี2ละโดยที่ขน้อยได้ฟังได้เว้านำ pop congratulations pop นี่เก่งหลายจนเขาเจ้าจนเฮียนหันนั้นสกูเพิ่นหันมาหาเพิ่นไปสอนต่อเพราะว่าเพิ่นความรู้เพิ่นสูงแล้วก็วิธีเพิ่นก็แบบเธอตัดแต่ง different from ของจุดยูแคนาดาเนาะและหลายคนแบบเธอเฮียนอันนี้เห็น very interested in ของเทคนิคของทาพอบนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันนี้กับประสบการณ์ของเพิ่นมาจากเมืองไทยที่ว่าซอยเหลือเพิ่นถึงมาถึงจุดนี้เนาะก็อยาก congratulation
0: ครับ

0: แล้วเดี๋ยวนี้เห็นพอบเพิ่นยังไม่ได้ RTM เนาะ
1: RMT
0: sorry
2: one more year
0: after one more year แล้ววันนี้and เป็นภัยที่ว่าอยากต้องการบริการของทาวพอบนี่เพิ่นก็มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า insurance cover ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่า lots of people have insurance that want to utilize บริการของทาวพอบแต่ว่าinsulin will cover, no?
1: That's why I am taking the RMT program at the moment.
0: Yeah. คันจะว่าละโดยที่คันน้อยได้สัมผัสมานี่โอเคหลายคนที่ว่าคันน้อยสังเกตลองเบิ่งแบบเขาจะเป็น accident ไปหา physio อีกอย่างกับแบบที่ว่าไปหา physio ก็ไม่ดีขึ้นเป็นภัยที่ว่าที่ว่าอยากลองบริการจากเจ้าพ่ออันคน้อย what do you call it very confident okay คน้อย very confident ว่าเจ้าพ่อมั่นใจว่าเจ้าพ่อนี่ซอยเหลือได้โอเคเพราะว่าคน้อยอยากมามา
3: แนะนำ
0: แล้วก็ I want to tell you a little bit more about my experience with pop not andโดยเฉพาะแบบที่ว่าครอบครัวขน้อยแล้วก็เอื้อยขน้อยมูขน้อยที่ว่ามาใช้บริการนำจากทาวพอบนี่โดยเฉพาะเอื้อยของขน้อยนี่อันเพิ่นเป็นไซอาติก right เป็นไซอาติกแบบที่ว่า
1: ลงที่ขา
0: ก้มกับบ่ได้นั่งคัตมาดกับบ่ได้นั่งพื้นกับบ่ได้แบบที่ว่าขน้อยกับเว้ากันแล้วก็หัวขวนเนาะว่าเป็นไผแบบที่ว่า
3: ได้
0: เป็นไผนักแน่นเนาะก็คณะกรรมการแนะนำมหาทาวพอบชื่อนึงทาวพอบนี่แบบลงแหง เอาแท้ว่าสุดเดียวเนาะแบบสุโมงเดียวได้เลย
2: คือที่แตกต่างคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเป็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจในอนาโตมีของร่างกายนะครับก็ต้อง thanks to Thai knowledge ที่เรียนมาคือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโบราณที่อาจจะไม่ได้เรียกกล้ามเนื้อเหมือนที่ปัจจุบันเรียกอาจจะไม่ได้เรียกกระดูกเหมือนที่ปัจจุบันเรียกแต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันเป็นการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วยิ่งต้องขอบคุณพอมาเรียน RMT ที่นี่ที่ได้เรียนอนาโตมีกับอาจารย์ใหญ่เลยได้เรียนจากศพจริง
0: ๆโอ้
2: ใช่ครับก็คือ
0: มีการเรียนกับศพที
2: ่มา
0: ซอช
2: ใช่ครับ really? ผมเรียนที่ Humber College เรียนเข้าไปแล้วเพิ่งทราบว่าเป็น1ใน2 college ในออนทาริโอที่ต้องเรียนกับโดเนอร์ที่ต้องเรียนกับศพจริงๆใช่ก็เลยรู้สึก
0: ค
2: ือแล้วพอเราใช่ครับพอเราเรียนมาในทฤษฎีในอะไรต่างๆของไทยแล้วพอยิ่งมาเห็น
0: มันยิ่งเข้าใจ
2: มันยิ่งทำให้เข้าใจว่าบางครั้งการนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพรสเชอร์ว่าต้องใส่แรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเทคนิคการอะไรต่างๆเพราะว่าแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อของร่างกายมันไม่เหมือนกันใช่ครับ
0: so I want to share with you pop specialize in แบบที่ว่าอันความ special ของเพิ่นเนาะแบบที่ว่าคนที่ว่าเจ็บเป็นฮะนะอาจจะมาหาหมอนวดยากเนาะPOP นี่ specialize แบบที่ว่าเราไปหาทุกๆคนได้เพราะเราขับรถแล้วเราก็มีเตียงนวดที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถตลอดเวลาเนาะอันนี้เพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าเพิ่น offer service ตัวนี้ได้โอเคเพราะว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้หั่นคันเฮาเจ็บเฮาเป็นมันยากที่ว่าจะมาหาคนเก่งๆมานวดให้โอเคแต่ว่าทาวพอบนี่ไปหาแต่ว่าเพิ่นก็มีเพิ่นก็มีขอแม่ของเพิ่นเนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการเพิ่นไปนวดให้เพิ่นต้องการแบบ
2: เป็น
0: ประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าน้ำมันก็แพงเวลาเพิ่นไปหันกับแบบที่ว่าชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับ
2: บางครั้งเนี่ยคอนดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะได้ทั้งร่างกายจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสแค
0: ่
2: จุดใดจุดหนึ่ง
0: ก็แมนความเพิ่นบางเทื่อชั่วโมงนึงมันบ่
2: มันไม่
0: มันบ่พอแต่เพิ่นก็ 系คันจะหายอันดีเจแท้อันให้2ชั่วโมงให้เพิ่นแบบกวดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอัน

0: อันนี
1: ้ใช่เพราะว่าในทรีทเมนต์ของผมเนี่ยครับการแพลนเข้าไปว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเราจะนวดได้เลย อย่างที่บอกก็คือจะต้องเช็คร่างกายต้องดูระบบอะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปถึงปุ๊บเราจะต้องเช็คเลือดลมเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความปลอดภัยถ้าสมมุติบางครั้งสูงอายุใช่ไหมครับบางครั้งแก่มาเราอย่างเงี้ยนอนคว่ำหน้านานๆแล้วมีความดันมีบลัดเพรสเชอร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเริ่ม assessment ก่อนที่จะเริ่ม treatment อะไรต่างๆเราต้อง assess ให้ชัวร์ก่อนครับอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคือเพื่อความปลอดภัยก็ safety
0: very good to know เนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการบริการของชาวพอบนี่ก็หูวิธีแล้วที่ว่าเราใส่เนาะอันแล้วขน้อยก็จะมักแชร์อีกอันที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดนําชาวพอบแล้วเพิ่นก็คอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเนาะโดยเฉพาะหมู่ขน้อยก็ได้มีเวลานึงมีห้องมาสซาจพาร์ตี้กับแมนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะที่ว่ามานวดนำกันโดยเฉพาะคนที่ว่าบ่ maybe they're not comfortable on one on one เนาะแล้วก็เพิ่นก็เชิญมาหลายคนห้องมูห้องพ่อแม่อีหยังต้องการมาแล้วก็เพิ่นพอเพิ่นเรานวดเป็นคือเป็นบล็อกเลยเป็นเซสชั่นเลยเนาะthe last two session that you have on Sunday
1: คร
0: ับ
1: yeah this coming Sunday
0: มีคนตื่นบ่ครับ
1: 6ชั่วโมงคราวที่แล้วก็ดีตึงมีก็คือแต่ละคนที่มาอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นมานานหลายสิบปีอย่างบางท่านก็มือชาขาชาอะไรอย่างนี้มาเนื่องจากposition ในการนอนในการนั่งในการใช้ชีวิตต่างๆบางทีถือโทรศัพท์ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอยู่แล้ว
0: I'm bad with โทรศัพท์เล่นเกมตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกล้าม
1: ก็คืออย่างที่ผมไปนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จบเราไม่ใช่ว่าจบเลยแล้วก็คือเราจะต้องมี
0: maintenance
1: ใช่หรือว่าเราต้องมี some advice ว่าจะถือโทรศัพท์ยังไงจะ sleeping position ยังไงให้มันเหมาะให้มันสปอร์ตกับร่างกาย
0: แล้วให้พับแนะนำถือโทรศัพท์แบบใดที่ปลอดภัย
1: ถือโทรศัพท์ ควรจะมีอะไรซัพพอร์ตอยู่ข้างใต้ข้อศอกหรือข้างใต้แขนไม่ควรจะถือให้ลอยอยู่เพราะว่าถ้าถือลอยอยู่นี้ปุ๊บช่วงใต้รักแร้เนี่ยจะตึงนะครับลองนึกภาพถ้าสมมติเราถือโทรศัพท์แล้วมีหมอนหรือมีอะไรมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะช่วยหลับ
2: ถ้าเราถืออย่างนี้แ
1: หละก็เราถือเราก็เหมือนเราโผล่จะอยู่
2: ใช่ไหม
1: แขนเราก็จะตึงโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: แล้วข้อมือ
1: บางครั้งเนี่ยเราถืออย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรมารองเขาเราซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
0: ้
1: นะครับไม่ใช่ว่าถือรองตลอดเวลาก็คือวางไว้ขอบโต๊ะขอบเตียงหรือว่ามีหมอนมีอะไรมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะลดการเกร็งของข้อมือได้นะคร
0: ับ
1: ผม
0: และพี่ชอบเล่นเกมเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พี่ใช่หมอน
1: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆหรือว่าเป็นห่วงมากๆการใช้มือถือเนี่ยข้อมือเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค
0: อ
1: เนื่องจาก positioning เวลาเรามองมือถือเราใช้เป็นนานๆเราจะก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมือถือเราหนักแขนเราถือมือถือไม่ไหวเราก็จะเอียงลงมาม
2: ันจะไปถ
1: ึ
2: งที่ตรงไหล่เราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอียงลงมาปุ๊บเราก้มคอสิ่งที่ตึงคือรอบๆคอไปถึงหัวไหล่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง
0: ว้าว
1: ใช่ไหมครับ
0: ที่ปวดตรงนี้อ่ะ
1: ใช่อันนี้คือมันอยู่ที่เราเซตอัพต่างๆบางครั้งเราใช้บางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก้มเงยมากไปกับมอนิเตอร์บางครั้งขับรถposition ในการนั่งเงยไปก้มไปมันก็มีผลสุดท้ายมันก็จะมาเข้าที่คอเพราะว่าเราจะมีกรุ๊ปกล้ามเนื้อที่มันเริ่มจากตรงเนี้ยค่อนข้างไหลมาก
2: แต่ลูกดีแก้ได้ใช่ไหมคร
1: ับได้ครับมั่นใจมากครับ
0: เนี่ยกลับขึ้นไปอันสตอรี่อันที่ขน้อยอันแชร์นำเนาะมูขน้อยนี่แบบที่ว่าเพื่อนไปตอนนั้นไปแบบนวดเริ่มนวดระวัง10โมงตอนเช้านี่เนาะแล้วตอนนั้นมีแต่หาคนนวดแบบบ่ฮู้แบบใดที่ว่าไปเลยพอบจนไปยูฮอต1โมงหรือว่า3โมงพอบ
1: 1โมง
0: 1 AM
1: ใช่1 AM of the next morning
0: 1 AM of the next morning เนาะอันนี้มันก็หนักใจสำหรับหมอนวด
1: ใช่ไหมได้ครับได้คือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่านานๆมันต้องไปทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่ม

0: ลูกค้าก็คืออย่างทำร้านอาหารที่วันนั้นร้านอาหารจะปิดทั้งวันก็คือจะเรียกไปเลยแล้วก็พนักงานทั้งร้านก็ต่อคิวกันมาอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ได้อยู
1: ่แอนะหมู่ขน้อยเนาะผู้นั้นเพิ่นไปเพิ่นโชคไล่ได้พอบคนสุดท้ายว่าสัน
0: กลัว
1: ขนาดเพิ่น
0: กลัวไม่มีแรง
1: แหมละกลัวกลัวญาติว่าบ่มีแรงว่าสันคิดเพิ่นก็คิดได้เนาะโอ้ยโชคร้ายได้แต่ว่าเพิ่นได้มอบเวลาของเพิ่นให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นน่ะเป็นแขกเนาะเพ
0: ิ่
1: นก็เลยแบบถือว่าสละเวลาให้จะไปก่อนก็ได้เพราะข้อยจะอยู่เฮือนนี่แหละข้อยไปตอนใดก็ได้เนาะโชคร้ายได้พอบตอนสุดท้ายว่าสันแล้วเพิ่นเว้าให้บ่นึกบ่ฝันว่าซั่นว่าพอบเพิ่นจะนวดให้คือคนทําอิฐอยู่อันการนวดเพิ่นเนาะก็เป็นจุดนึงที่ว่าเพิ่นแบบ very impressed with พอบว่าซั่นกายนั้นมาเพิ่นเจ็บหยังกะเพิ่นขับรถไปสมองป่าย2ชั่วโมงไปหาพอบ
0: ใช
1: ่ๆบ่คิดบ่คิดหาคนใหม่หรอกคันแบบคิดหาแต่พอบเวลาเพิ่นเป็นเนาะแล้วขน้อยอยากWe want to talk about his life purpose, no? And อันนี้ขน้อยก็เคยเว้านำพ่อว่าซั่นนวดเก่งๆแบบสิอาจจะแบบที่ว่าไป sports team หรือว่าไปบอลที่ว่าแบบอาจจะได้เงินหลายๆแบบที่ว่าอาจจะดังยอดมาสอชิเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มี skill set แบบซั่นได้ขน้อยก็ถามว่าบ่สนใจป่ะเรื่องนี้พ่อ
0: ถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่คือพอเราได้เข้ามาช่วยคนอื่นพอเนี่ยที่เราขับรถไปหาคนอื่นที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเราไปนวดให้เขาลุกขึ้นมาได้เขาบอกขอบคุณเราเขาทำอาหารให้เราผมเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต่อชีวิตเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแต่คือเหมือนเขาก็ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมนวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนักมวยนะครับนวดนักฟุตบอลนวดคนพิการแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือการได้ช่วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสบางครั้งคนที่พิการติดเตียงใช่ไหมครับไม่สามารถไปหาหมอนวดไปตามคลินิกหรือตามที่ไหนได้การที่เรามีเซอร์วิสหรือการที่เราไปบริการอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไกลมันเหนื่อยแต่ว่าแต
1: ่
0: ละว
1: ัน
0: มันเราหลับแล้วเรามีความสุขนะครับ
1: ดีมาก
0: ครับ
1: That's what I'm impressed with Pop is honestly you know what we share common life purpose that's why ขน้อยภูมิใจที่ว่าฮู้ว่าพ่อคิดแบบซี่ฮะนะก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าบ่มีหลายหมอนวดที่ว่าคิดแบบซั่นเนาะบางเทื่อก็เงินคําสําคัญแต่ว่าสําหรับพ่อนี่ความมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าออกมายากแบบที่ว่าเจ็บบ่มีคนอื่นที่ว่าพึ่งพาไปฮอดแต่ว่าพอเราเราภูมิใจที่ว่าเรามอบแบบสิให้ได
2: ้สวยเหลือซะนั้นเนาะ
1: แม่ละ
0: มันก็คือเวลาเราช่วยเขาอ่ะเราก็จะได้อะไรกลับมาม
1: ัน
0: ก็จะได้ appreciation อะไรกลับมาเราก็สุดท้ายเราจะได้ benefit ที่ตัวเราเอง
1: แม่ละ
0: คร
1: ับ so พอ what are the common
3: 晚上10点
4: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

สรับตาเลยนี่ประกวดชนะเก๋เยิ้งชนะเปลี่ยนรางวัลหักบิดเจยิ้งนั้นเตอร์ไวขึ้นมวยเปลี่ยนรางวัลนั้นยิ้งชนะเปลี่ยนนั่งยิ้งยิ้งขึ้นยิ้งเอายิ้งเอาไอ้เตี้ยห่อต่อมวยนี่ยิ้งขึ้นถ้าเปลี่ยนถูวินมวยนั้นทำไมนั่งเมียนกับแรงคละเตอร์กับแรงคละจุ่มนั่งกับแรงคละตัวตัวไรอันนี้ยิ้งยิ้งยิ้งสร้างเยอะแต่ปนังเต้นนับหรือเมียนต่อเตี้ยให้ยิ้งปัญหาจะปัญหาไปเบยยิ้งเตอร์ชนะยิ้งท่าชนะชนะจ้าอ่ะมวยเตี้ยชนะชนะแต่ยิ้งเตอร์ท่าชนะชนะนั่นคือท่าอันนั้นเรื่องโดยท่ายิ้งบอชนะปนักปั่นโยบายนั่นปนักปั่นนุชนะอันนั้นวิชนะตัวไอ้วิจิกาประกวดเวียนแม่นเจริญวันเจไอ้นะยังกะไรนะได้ตรัสถัดชนะเบื่ออาตรัสชนะไปชนะชนะอาชนะชนะเหมือนแตนก็ชนะสมสมกัดไปจานาเรื่องอ่อนนั่งให้มันดังจิตใจเท่าเลยปราศัยก็ได้อาทรวบถัดโดนั่งพัดโดต้องอ่อนมันดังแต่พัดโดนั่งคือยืนเท้าเอาโดต่อเปลี่ยนยิ่งถัดโดเปลี่ยนสั่นครบเนี่ยมารอยเนี่ยตั้งมารอยเนี่ยยิ่งถัดโดเปลี่ยนโดเปลี่ยนสั่นปั้นดอลตัดตัวเสหักโดจะอันยิ่งนั่งเข่าพัดโดดอลตัดตัวเสพัดโดลอยปั้นดันยิ่งถัดโดลอยอันใดยังมีนั่งยิ่งนั่งเข่ามันดังแต่พัดโดนู่นมีในโตตะเทียบไปโกจับติไอ้เดลออมือพอดนั่งดัดเกเปียถัดดัดเกนั่งคือไปตึงมกเลิกเกนะหรือก็ไปนั่งคร้อยชายไปเกตุไปพอดเกนะไปพอดตึงมกหรือพอดตึงคร้อยปนกิจราในยมตาเรื่องพอดตึงมกเดี๋ยวจะเรียงกิธาโอนก็ชั่นำไอ้บานเจียสไรละออดัดเกเห็นไหมมันตัดดัดเกอ่ะไหมตัดดัดเกคือเมียนในยองตึงไวสไรนั่งดูลำใบเอายองนั่งเวียก็มองคือมือคืนเอาเยื่อนั่นเวลาออกจังกี้โดยยื่นรถมานั่งจังเนี่ยมวยนู้นรถมันเลื่อนตัวดัดเกย์มองยื่นตรายทานะนั่งมันเลื่อนตัวดัดเกย์มันยื่นตรายทายที่ตั้งปีหน้าไปในเมื่อกี้ยี่ตันจังให้ไม่บันที่ยื่นสอบไงกัดเรียงยื่นมาท้าเวียดดัดเกย์จังเบียนเอาไว้เกย์ไว้เกย์ดัวลำใบเบียนเอาหมกเบียนจังนะคือทานะนั่งเกย์รถเลื่อนให้เบียนเอาหมกเกย์ว่าดัดเกย์ไม่กลัวไม่กลัวเปียดแต่เมียนให้ได้เก่งยีตรำตรึงให้ยังโยมอดฟื้นบ่งเข่าเปียดขมายเมียนอ่ะมวยจีปีนะเวลอ้อนะเปียดเอาหนังเวสัตย์ที่จะเอ็กซ์เพรสชั่นดึกยมท่านั่งอัตสัญญาณมาขมายนั่งมวยจีปียังกันเมื่อจะกันนักต่อสักคือทำมวยคือมวยปีคือปีปัดขมายเมียนเอ็กซ์เพรสชั่นทำมวยจีปีอันนั้นไอ้ได้ยังท่าอัตสัญญาณไอ้นั่นคือทำเวียนกันไล่ไล่แต่เราบ่ยังมองให้สลับไปยืงเมาทเวดองเลยนะเนี่ยให้ไปยืงเตอร์อันนี้เวียกูจังสาวอินเตอร์แดนนัดตะพวกเนี่ยนั่งยีนักกูจุงก้าอัดแช่โซ่เตะยมเคยหนักชั่มเนื้อเนี่ยตามประสาทนึกให้เสียมเรียบดอลปีลเนี่ยแม่กูเตะนกกีซันไรซ์ซันเซ็ตกีนัวมาเดนเนี่ยติสจอนตะมือลงกูวัดนกปีลทั้งไงเรียกหรือกูทั้งไงเล็กหรือกตมือปีพนมบักไข่เปลือยทั้งไงเล็กตีหอยยังนะหรือกทั้งไงเรียกเกมันทาเตะเปลี่ยนขมายเป็นทั้งไงเรียกทั้งไงเล็กกีทาซันไรซ์ซันเซ็ตก็โดยจะขมายน้องอัดเปลี่ยนมันละหดดอลปนังเนี่ยออกแฉสอนออกแฉอ่องเลสอกนั่งนะชมัมได้เจียนเนี่ยสายสดก่อนมาเถิดชมัมนะกวาดกระทาตามเกยังได้นั่นนะเฮ้ยอะไรนี่ใส่ได้ยืดนอมมาในอินเทอร์เน็ตนั่งไปยืดเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตยังทางอินเทอร์เน็ตเราอัดตัวไอเดียรัวระบบประกาศทำไมบุญยังจองประกาศถ้าเอาไปทาบ้านกับปัตย์ในเวสไอเรื่องเด็กทำไมเดยังทางตามเปลี่ยนเก๊ก็ไม่โดยตัวโมโต้โดยตัวไอ้มันปั้นช่วงละได้เวลาเยอะนั่นไม่กูทางวิสโลวิยังไม่จังขยมดัดอะไรนี่แต่เจาะสไลเออเตะหัวเจาะสไลน์เนี่ยมันตีเป็ดมวยวิ่งเลือดหันนั่งเตี้ยปันขยมขยมยี่กับมวยท่าวิ่งโดยท่าวิ่งอ่ะวิ่งจมีนเป็ดอ่ะนู่หูหายมองปลาเปียสโลว์สโลว์ลีนะปันยมมันยี่เจาะกับมวยท่าวิ่งอ่ะวิ่งจมีนมันเองแต่ทั้งงอนทั้งโอบมพดก็โดยยมยี่ไปมันยังไงคือตระบานคือท่าฝรั่งก็ท่าพาสีฟละฟอร์มพาสีฟละวัวพาสีฟอังกฤษก็ท่า passive voice ไอ้นั่งอัดเมียนเต้ในขนมวิจิโก้ขมายสมัยนี้อัดเมียนเต้วิจิโก้ไม่กูท่าจำไม่กูมาประกาศอ่านนั่งไกลวิจิโก้วิจิโก้ขยมบ้านในยี่ห้อจะส่วนเนี่ยเพียซาวิ